一直把老妈呢我给老个下来说下还聊了还说的心还一把老妈呢还一直把老好呀呀你那老爸让想妈妈没存到毛的呢เหมือนมนต์กรรมเซ็งว่าเป็นปิ่นนาน้องโอ้ยอันเน่านาจำบาก็เจอจู่กินแก้วจันเหลืองกระร้อนาน้องหน้าเมื่อสองเฮานั่งฤทธิ์ของกรรมมาปาดงาผ่านันนายเมื่อโอ้ยล่ะพี่อินบ้าไหมนิบเชลโซนเปียวนั่นนะน้องเสียวเหี้ยวหน่อยสองเฮาอย่างหลังเลี้ยงเป็ดนั่นนะน้องโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดจอดผ่ามาอีกเป็นได้จะได้เหี้ยมเอ้ยโอ้ยหลายปีนะน้องห่างกันจะลืมลงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้นะน้องเมื่อวานหนุ่มตอนปืนพาไปมันน้องก้นตางลงห่างกันรอตอนน้ำเมย์ใหม่ละเด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยังเข็นฮาโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางดงการดาวไก่นาโรนาตอนหนังผ้าอยู่ฝ้าคว้ามอหวังปูนาน้อ

0: สมชอนนี่กูรวยซองนั่นนะน้องเจ้าว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินหูแต่เด้น้อง
1: น้าเอ้ยบอก

หาวานาสิ่งตัวเลี้ยงยาวหนึ่งจิ้งกันดีเสือกว่าน้องเอาจัง

กนิเสียขุนเจเสือเสือล่างมาเนโนเอาขอยขาเก่งเจเสือฟ้า

สังวรฝ่ามอแล้ววันเลิกกินกันวนาทำฝ่าซาโกนโดยเศร้าเลยเจริ

ก็ตัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอกุ้งหาไหลมีซึ่งเสื้อสายเสียเมืองเรือหา

เคยหนอตาล่วงเลื่อนในหลงนี้ใส่เราดีเกิดหานดินแล้วน้ำบ่ร้อนสีใสห้าวไปมาแล้วร้อนก็ไม่รันเจลา

ก่อนพาคูนาพิเห็นหน้าสู่ภาษาเยิ้มสงควันใส่ลมหวนควันให้อะไรใส่ลมหวนขันทวนให้อะไรยามเนี่ยจื้อสายใจให้อะไรยามมองตะสันตอมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วันเพ็ญบ่มียังเปียบได้ใจละหอยหวงหาก็ไปดูกะไอ้น้อท้องฟ้าใจละหลงคิดคิดไปถึงความหักผู้ของของน้องมองจันแจ้งมองจันแจ้งสง่ำบาดแก้มส้มพระจันทร์

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมตาวหนาวหนาวมานอนบ่มีครูสอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกระนิ่งหนามา

เสียงเสียงลมฟ้อนจอนตินปลาสัตว์สาส้มซื่นห่าวลมเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันหย่อนง้อยฟ้อนเต้นหาคู่คู่คู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกระวมค้อนลมวันวันมัดตีตองเสียงท้องกำลังเหงาล้างเสียนกกีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูหูปลาแข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกกห้องล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลี่อยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี่กลางจับไปย่างยอดดอแด่จ่อแจ่ห้อง

เบิดแต่ลำทางสันหันมาเกี่ยวไก่ยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดฮอดอายใบกะตาเอามาไผใบเอาละหามาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งพิษหมักแตงมาตำสมผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกเธอลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังหวยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะปันมีสายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสิมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสิมาเบาแม่นต่อแย่เล่นเล็บเล่ไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบ่หลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวหุ่นมีแห้งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลุดบ่มีความเบาเมาแห้งอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปลงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงย้ำ

วยขอย้ำเพนย้ำเพนให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่บกหีความรอบโลกหน้าน้องแม่แน่เปียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีหัวซ่อนนอนน้ำกระป๋อมแม่

0: ห้างเขาที่นำไปเมียน้ำบนน้ำเวียนคนใดน้ำบนน้ำเวียนได้โจรใดเอาโจรใด
1: Pour clore l'émission, je partage un morceau improvisé que j'avais écrit pour ma grand-mère, sorti sur cassette il y a exactement 10 ans.

И ты вала у мене кирога ся ресурсия. Мерия ла ла шут, бешин хай вала у мене. Хай ты вау лау. О, я я не на на паранг сиян на ма мэд фон ло мау ре но. เหมือนโมนกำเต็งว่าเป็นปิ้นนาน้องโอ้ยอันเอานาจำบาก็เจอจู่กินแก้วเหลืองกระร้อนาน้องหน้าเมื่อสองเอานางฤทธิ์ขังกำมาปาดงาผ่านั่นนายเมื่อโอ้ยละพิษอินบ้าไม่เนียบเชวโซนเปียวนั่นนะน้องละเสียวเหวหน่อยสองเฮายังหลางเลี้ยงเป็ดนั่นนะน้องโอ้ยเห็นเอานั่งได้เด็ดนัดผ่ามาอีกเป็นร้ายแต่เรียเมอโอ้ยรายปีน่าน้องหางกันจะรื้มโรงไหลเด้น้องโอ้ยอันนี้น่าน้องเมื่อวานหนุ่มต้อนปืนพาหาไปมันน้องก้นตางดวงหางกันรอตาน้ำเอ๋ยใหม่ละเด้น้องตายแต่หนังการผ้าเป็นร้ายยันเข็นฮะโอ้ยอันนี้นะสองเฮาจังหางดงดานดาวไก่นาโรนาตันหนังผ้า

0: มชอนนี่กูรวยซองนะนะน้องจะว่ามีความผิวฟองหอท้าเงินโหแต่เลน้อง
1: น้าเอ้ยบอก

หาวานาสิ่งเตือนเลี้ยงเงาหนึ่งจิ้งกันดีเสือกว่าน้องเฮาจัง

สังวรสาโมเลวันโนกิงเกินวนาธรรมฟาซาโกนโดเซาเลยเจเลว

ไขวันนองใกล้เถื่อนก้อนกตูกวมเสียงเสียแล้วยังเอ้ก็ตัวแน่ลงเศร้าเขาเงามองเหมือนกว่านอโกงหาไหลในซึ่งสะสายเสียเมืองเรือหา

สังวาห้องสงนันนายเมเกิดอะไรอาน้ำตาบ่อหลวงสมเฮานั่นเนาะ

ลาใส่สองขาสังท้องสองจ้าตาต้องไม่ดาวคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรคิดปวดเหล่าข้าวสองอัมพรย่ามันจอดกลางหาวมูดาวใส่จ้าคือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่คือองค์หนาขันวันท่าแปลงใส่งามไม่ไรหลืดลาตาหนองมันมองกองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพาทองฟ้าขาเฮาดาวสองอัมพายามเพื่อนผ่านสายตายิ่งมองยิ่งพื้นเพื่อนมองดันฉันจอดพาคูนาพี่เห็นหน้าสู้ว่าสายยิ้มทรงควันใส่ลมหวนทวนให้อะไรใส่ลมหวนขั้นทวนให้อะไรยามเห็นเจอสายใจให้อะไรยามมองตาสันโตมองจันใส่เด่นนี่พระจันทร์วัน

ือน11หัวลมตองเดือน12หัวลมเตาหนาวหนาวมานอนบ่มีผู้สอนสิคุ้มผ้าห่มกระเทินหัวใจเพิ่นกะนิ่งหนามา

เออละหนูเพียนเลยเดือนสิบเอ็ดเสียงเสียงลมฟ้านจอนตินป่าสัดสาส้มซื่นห่าวล้มเหงาไว้ละดูนกเขาคู่ขันย่อนง้อยก้อนเต้นหาคู่ผูกคู่ง้อยงาไม่สิตนเต้นกวมค้อนลมวันวันมาตีตองเสียงทองกำลังเงาล้างเสียนกจีจูมันคู่ลิ่มอยู่ทงหน้าจับเสียงกาแกมเสียงแห้งแล้วแดงวอนแกมเมฆอ่อนเสียงวันวันคือจังเสียงอีน้องสิมากองดอกใส่หูปูปลาเข็งเกินขอนหัวหน้าปลาเขาถอกคุ้มนกขวกนกเจ้ามันกระจอกแกงห้องมันล่าน้ำดอกตั้งปลาลับปูหาไงอ่อนตามทิ้งพ้นน้ำแก่ปลาเศร้าหากินเหงื่อแล้วนอนลี่อยู่แต่หูละดูผลสุดเสียงเสียงแซวแซวนกกี้กลางจับไปย่างยอดดอแด่จอแจห้องดอกทรงเสียงนกจิบเสื้องลงกินเขา

ระเบิดจะลำทางสันหันมาเกี่ยวกายยากของความมักอายสิตายย้อนมักพี่ชายถ้าน้องนี่นะน้องนี่คิดหอดอายใบกะตาเอามาไพ่ใบเอาละมาเข็นมาเข็นต่อเดือนเพ่นแจ้งมิดหมักแตงมาตำสุ่มผสมกันกะหมากทัวกินแล้วไล่ควายงัวไปเลี้ยงผูกถือลือปังนั่นกะบ่ลืมไปอยู่คึมปังห่วยไปนอนด้วยอยู่เถียงนาว่าเสียนสายตาเบาพิชาให้คนโกเพราะพันนี้สายสู่โซเซมาผูกจองเบิดกะบองขึ้นละสามสี่เหลี่ยมเที่ยวไต่ซองแต่ทางถ้าว่าแต่สายสีมาข้างกลางสั้นพ่อคนอุ่นว่าแต่คุณพี่เจ้าสีมาเบาแม่นโตแย่เล่นเล็บเล่กไก่ไปคุ้มสาวบะทุ่มพวกสาวทนสาวบังอ่อนสาวเข็มพอนนอนบะหลับดีดีนอนจริงดังลูกขี้สาวบุญมีแห่งมาโสหมอตัวจังไดมูสู้คนเอาอยู่บ่หรือขอแล้วจังทรงมาหนูเพี้ยนนางหลดบ่มีความเบาเมาแห้งโอกแตกแรงละแม่นบ่แต่งแม่นบ่แปงกะเสียวดอกนายนางเบาแม่นต่อเขาขอมือเศร้าเสียให้ทรงงามสวยขอยามเพ็ญยามเพ็ญให้ทรงมาตาบ้านคายมักพี่หลายปันนี่บ่ป้านี่น้องบ่พี่ปกหีความรอบโลกกูหน้าน้องแม่แน่เปียงน้องไปเห็นนกเอี้ยงเขาคู่ห้อยคอนเห็นกระป๋อมเหงานอนอยู่รอสายขั้นหัวมันยังมีหัวซ่อนนอนน้ำกระป๋อมแม่